บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูจุตานาโคลาจะมาแก่ไฮยามกอกได้นะไฮยามกอกได้นะสิปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมนัวโตโยโอ้งแมงบวกบางเกกมานี่บวกบางเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังบวกปักไปนี่ปงสาบวยบวยลาติหมอกมอย่างมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไรอาวัดต่างต่างสลาใดลาละมันกวากบุกิดบุมงติงอีปะไรอาวัด